นั่นแกชกไหลเกียงไปนั่นในโอโลสีอุตนาสีส่วนรถอินนาสีนั่นกาดิบเทียนตงเอียงเขียงเกียงไปไอหงเสกติฮะบูโซเอเชียอิมเลโอโลสงเตไอวิญญาณนั่นไหลไหวเดียวกำอุนิสิมจิตวิโกเสียโกชงติกีตกไหลหับจิตจิตเทจงตกตกอีพุ่ยติเตโอโลกับเกียงไปเฮียนโหอีอันชาลังไหล